0: ลุมกุนเนบนันกัมปอลบลายกับจังปมนรุปตึกเงยมนงเบระปมไฮมรถตึกเงยเจนรุปจารตะลากมองหอแกเดิมปนนำไฮกะหอจารตะลากก่อนเจงเปิบสักชูญางระงลสันจิตปรอนนำนำก่อนเจงจีโบดังกงสันปกลอตาฟูเอนสายนิ่งแอกแกตามปอลประเจ้าตุบาลตรอนำเบอร์โบประมยัดสหามีรบันสักกังรังมีจาลตรกนารแอร์เปลปอบเจรนำยังอักแก่เติมปอบเรจิงในบรรลันนงโกปดักลักเวในบรรลันกัมปอลตาตุกเจ้าอลาจารตุกก่อนเจงจีโบดังกงสันบุกลอร์ตาฟูเอียนเติมปอนลงบิงสะดงส่วนตึงประดังหอยดองยันซึนตึงประจารตึงประมาตันตุกเวียดนามจารตักลักก่อนเจงปอบสักชูยางงาลสัญญาปรอนนำนังก่อนเจงจีโบดังกงสันบุกลอร์ตาฟูเอียนนังปรำแขมัดนำตุบโบสันเรียงไปยัดนังปรำแขมัดนำปริยปรอ
1: เวรเงลรายเงลเพื่อเจ้าดอดงจีเกาที่หัวอันเติมตรวงดังเกียงควากันลังดังโปรดังจารควาของดงยันจารลาบรมก่อนเจียงจีบุดังกงสารบุกลอร์ตาฟูเอ็นเจียงเกลจอมพันงันเติมเปิบแก่เบอร์เจ้าเบอร์ดังบุยกันโปรกิจมังเติมจารพามแขกตะเกยยี่เปิดด่างกงสารเวียดนามมาก่อนเจียงนางปรำขมัดนำตัวบอสเรียงไปยัดตาขี้นำดงจีฟันลิวทังรำดงแบ๊บอนฟึกลองสะสวนลองกริงดงสวนจีบุดังกงสารบุกลอร์ตาฟูเอียนเติมก่อนยิงลับสินดังเวียนเบอร์ดงจีฟันลูทังเลิกควาบรอดังเบอร์กรับในกุบรอบุกลอร์ขันบรอดังเย็กขันเปิบกวนเบอร์กักมังตาฟูเอียนเบอร์แก่เปิบเอเจนแขมวยนำตัวบอสเรียงไปจัดตามวยดึงบรอดังหรือบรอตึนแนเบอร์มก่อนจริงดงจีฟันลูทังเลิกควาเดแกเปิดเกลังเบิดดังบรอกกมังตาฟูเอียนเบิดโดดไล่หน่อขึ้นเคอะเอเจนหุยกรับเรือนำบ่ดูบอลเนบันลันกลมอลาจารมก่อนเจงแกงยืนเปิดตำรดึงปลาแขพามนำตัวบอสเรียงปนจะพรำเยี่ยกันกรับเปิดยืนไปเฮงเบิร์มปนรอย
0: กรับตัวบอลนักตรังเปิบนอสิตำรับกรันเจงแต่กรับเปิบนอเจงเบิร์นตำเอกตรองเลือกประเจินเบอร์สายนิ่งเอกแก่ตามปลประเจ้าตัวบอลร้อยนำเบอร์โบประมยัดไม่เตยดังประสะเตยกึดสาเอนิงแกอาร์แตงแข่งพามระโบปลอดเฮงเฮตาในปุลันแข่งไปญี่ปุ่นระโบนำในแกมัดป้อนตุ้งดำบอลสาเอฟิกเบิร์นห้องวอลบอลมาโทษเมย์บริยบาร์กิโลเมตรเอฟิกเบิร์จิงกุ้งบอลมาโทษเมย์บริยกิโลเมตรยันเอฟิกเบิร์ตรองเติงโปรบริยป้อเมย์ปรำกิโลเมตรตรองเติงตองบลักแข็งหัวบอลมาโทษแกเติมสาจิงเลิกเกลตะบระสระเกลมาไปดีสาเกรปตุบลเกรปตุ้งตึงเงินเอตะบระเลิกสาเติมตุ้งรำตะยกแต่เงินยี่หันรอจานห้องนำตรงโบเราะระบากันมีจริงประลึกสารตั้งงานแอปสะแข่งป้อรปูบริเหงให้ตากับเพเตียวกู้ยี่หันเฮิมประกาศสกับเติมสะแก่เมย์พามบริเหงบริเกตเมย์ระโบลำก่อนปูนโรคเสือเอียร์บริเกต

0: แกอักษะโดยบ้านคันประยัดนารเฮงดำลับนาประยาวงันเอ๊ะสะตุยอันบักยืดโดยคำแจ้งตามเมืองไปบ่อนนี้บ้านเมืองประยัดนารเฮงลับนาประยาวสะสวยใจโดยคำดูบ่อไปเฮงพามจะรับบ่อนนี้บ้านประยัดปรำก้อยปรำนารเฮงสะเซินควางแกงคันไปบ่อนนี้โดยคำบ้านประยัดก้อยบ่อนนารเฮง ใบดีคำดังดึงยืนดินฮิตลำบากดึงกันแรงละกระปุกสะวัลก็มีเจียงคำดังเรื่นรำบอนโดยแก่นุ่มนายดึงบักสีตากระปุกวังโดโกโปรคำโพกับที่โปรสกหามเกษียมดังเจียงนายดึงบักสีแก่มัดคำกึดนึกอีกลสักยันเจียกันเดินเปิดโดยบันซอกับที่เจี๊ยบเบิกคำดัง ดังประสาหามีมไฮมก่อนเจียงเปอร์ประบินเตยละประนักจังกังจังเมนไฮเติงจอยเนตตะปุกนำบริยปรำเตยละประเวลำหอยนักเติมนำบริยปรำอึกเตเมรูเติงตะเติงแองอลาบเยอะไรอึกตุงหางเปิบนอบุเนปบรรลันตุกสะหามีเมยปอร์ปูปอร์เฮียงปริยปรำลำให้นำตะแองอลาบเมยมัดปูนปูปอร์เฮียงสัญญาณเนตเติร์นอันตุโกอันตุกเอียงแง่บริยไปรปูดูเฮียงปริยเนตไอซอเตยเติร์นอันโกอันตุกเปรย์ปรำยิดไปลำให้นำแอร์ฮัมเยอะไรเล็กงาเมยปรำกลายไปเฮียงหลับรักยิบเบอร์เมนไฮเติงลำแก่สะกุลแจกร บปุกนำรอถึงแอร์ตะลากเย็บแผ่นซอไปนอนในคือแซกเบอร์เซาโลไอคับตะเมนหันเปราะตะวัคซีนแกงจังตาเซาเมียวยำซอเดบันดำนับหน่อยเจ้าตำฟังนำเบอร์ยปรอเบอร์บุปยัดจากกระจ้าเตยตะวัคซีนแกงจังลูเซาเมียวบันแข่งพันยันนาเฮงนอกก่อนเซาเมียวโดยอันตับรับร้อยนำเบอร์บุปยัดไอโฮมแกงในคือแซกเบอร์เซาโลไอคับ
1: หุยบีดหลังปรารองเสียมก่อนนอเยอะกันแกงกรังกบจีเยอะตะกันนอรองเสียมจารันกึดโตตาแคร์สินนำประปอประยัดนาปรอนอสมิลเติมจาร์แก่เมืองบาร์เฮียงไปปนบอพามเฮียงปนจัดบาร์ลำก้อนนอวัคซีนแกงกรังเซาลูยี่เดย์ตับประจุประบอพามเฮียงพามประปอดึงรุมนอเดย์ตับแกงกรังเติมฟังนำประปอประยัดนาบาร์นำประปอประยัดตะปรอញ៉ាំសោដីបានបោះយ៉ាត់ណារហៀងទៅណោះសៅមៀវហ៊ុយពលប្រយោប្រកាំងច្រាំងលូសៅមៀវហូមទីអឹកណោះខិនខើយើងសៅមៀវហូមលើថារអឹកទុករំបនគេអឹកនេះរងសៅមៀវញ៉ាំសោគិតវឹងនំប្រាគេលូតាសៅមៀវយេកាន់អេសោគិតកាំងច្រាំងឡរក៏និយាយយតាក៏ណរងសៀម
0: វណិបណានកំពលប្រអ្នកទាំងព្រីជាងប្រលសាបើនេះបណ្ឡានងន្តិអេសនេះបណ្ឡានពលបេគុប្រជាក់រកកើតាក់ឡាក់បើប្រជាអ្នកទាំងព្រីហោនេះបណ្ឡានវេកេះប្រលយេហាន់កលអ៊ីលឡង្កលតេះព្រីជីតឡៃតាមក្រឹបទុបលបើព្រីជាងទាំងបណ្ឡានតបនទាំងគ្រៀងសាលៀនសុនឡាក់ប្រអសាក្រវងព្រីជាងប្រលហុយហាយបើដើនេះទៅក្រុបអ៊ឺទើអ្នកទាំងព្រីពងហ៊ីកានមីអ៊ីនតេះទុបលពូននៅនេះតាមរផ្លេះសាក់សាក់ទុបលកសិមឆ្លងអរតេះព្រីទៅចៅណាក់ចាំងតង្កើបកែបើពូនត្រុសប្រាំតើសាក់រវាំងក្របខែ
2: ជួននឹងគ្រៀងពូននៅវិញហ្នឹងយ៉ាពីជួទុនយុទ្ធអានទីណែមួយទឹងប្រណាប់កលទឿនទឿនអ៊ុនសាងអ៊ុនឡានឡានត្រុសអានពីកាតពីមីរអានមួយទឹងសាញ់សាច់ដេបទៅក៏អានទីមេtuin dân bản tơ nó soan pi pri pi tak prakak kunukuna an ne đợt an pai pu đợt ko po pham triu nhưng mà an prak kong sinh hoạt
0: lập nếp bản lan nong y tên bơ pro nak trang pri khada ai sa ức bi ta ge no ai sam phan ngan ti eh ron trong bản lan របស់ pro lơ sam phan ngan e bơ grap pung hi nếp bản lan ư tên nak trang pri nu sak lơ pro trang tlang ar tae pri te chao bơ tơi huy nak lơ kal bê.
3: ទៅសោយអ៊ុនឡានមេប្រេនទៅទឿនត្រៀនបាកនអ៊ុនឡានបន្តអានប្លោះឌូយហេងៃអ៊ុនតបលអ៊ុនឡានបានយ៉ាសអត់ឡមេអឺណានហាប់ប្រេដាក់បានណានៅកលនេះប៉បញ៉ានេះទៅយ៉ាវទៅបានផណានៅកលនេះទៅគំងមឿនតញ៉ានេះមកអានតាប់ឌីគិននេះទៅអ៊ុនឡានហេណាក់ប្រេណាក់ដាក់ណកលយ៉ាជិះនេះយឺតែប្រីបានយកយ៉ាងបានកាលា
0: តាមប៉ោប្រាក់ត្រង់ឡើងប្រយោរឹសកលហេររំបានឡានដាក់ឡាក់ហ្គែងខាញ់ប្រលបូឌូរហេងហេតា

0: เปลี่ยนต่อเจ้าตาบาร์เฮียงประยพามปงฮีในปนลานปอลเบย์บริจอกตูนตุกนักจังเดอปงฮีในปนลานตัมปะแก่ปอกรุบสากระวังตัมกรุบตุบอลเนเติมปอบรัวสากระวังจังอาร์เต้ปรีเจ้านักจังฮัน
1: กระปงฮีในปนลานเดินนักจังบรีเบอร์เดย์แก่นอกเฟิงนุยสักเลบรัวแกงจังบรีเอเกลเบอร์กรับเดอร์สากระวังเอกบรัวไม่ดับบรีเตียนซาแต่บรีโดยบันซ
0: อน้องอีต้นเบอร์ปล่อยเจ้าบรีนักจังไอยาโนเตยตาอาร์เต้บรีนักจังดูนะฮันวิกเก้เปิมคาร์ซักสากเลือบรัวเบอร์นิปนันรอนรำบันลันฮุยเบิ้มปอบรัวจังจังบรียาวริกเกิลเฮร์รำบันลันดักลากันเกิดคันป้อนำระอเติมอาร์เต้ปรีเบอร์ฮิบรอดังกลังไอซอแก่ปรอเมตาปรี
1: ปรอเจ้าปรีเกิลเนปุนลันแก่นองยิดเดินเอียงเกิลเกิลบ่อตุบัลลำเปอร์ปรีเจงเอียงเกิลเบะยอมผันงันเย็นเกิลเนปุนลันแก่นองกึดเฟิงเกิลตาดุสักเติมดีดำลับปรอดังกลังกังกังปรี
0: ไอ้เกิดจอยปลอดลูกซาเอกลูกปรีเตยกังจังกลเวอันนองอีเติ้ลจกเซาดามลับกรับรำบันลันดักไอ้ฮุ่งรอกรับตกแตกไม้แตกโอ้ยแตกตังกะละแตกเพยแตกเลียงเลียงบุกไซไอ้เก้ดักหุยไฮดองตะปลอดลูกซาเปิดประเจงลับนักเลือกปลอดตะเวทนักแยงเบ้อนอกแกงอีเติ้ลตามัดรอจกเซาปลอดกรับตุบัลปลอดลูกซาลับกังจังปรีโตอันเปิมตรดมิสักไปดีในปนลานหุยนักเลือกประตูบอลกรับฮีประเกียวมาเกินประตูบอลกังจังยังเงากลรอตามัดเวนิปนันกัมปอลรอเกิดตะกลากรนำสังไอแก่ตึงเบื้อปางจอจอดอเย่ตำกรับตูบอลเปิดบริจิงในมโนรำไอแก่เติมกรับนอรำเฮร์นอเพนหลับกรับเตอร์บินสักตูบอลรอกรับรำบอลลันเบื้อนอรำเฮร์นำสังนำปริยปรอนอนด้วยกันเฮร์ห่อเวเตยหยดยัดหลับเวเตยตำเตินตาเอกระในตะเกย
1: ในมโนรำรนำยังไอเกยจิงบินเปิบเง็ดนำจังจิงตกใบอันเดือสักในกุมเงินตุบัลตำตะยอกบมนอตุบัลลับตำกริบนิสักกัลหรือกริบนำบอลลันเดือเปิบกวนจะเงียดนำจังเวนโนต้อยเปิบขับเกินตาหนักยังลับเปิบตำกริบสักกุมเงินตุบัลตาเดือสักในรอนรำบอลลัน
2: จังนะล่ะเดือเป็นเมาบรัวรูแก่นะจะดิ้งบันดาบวัดจังอัดเดือบจานำจังอ่ะดาวบรัวขัดโอมนะอัดเบียก็อัดบุญจานำจังมีปอบเพียนลำบันนะอัดเดือบจากูเบียนะวงบันบันกับจะดิ้งบันอัดเคยนำจังอ่ะมีบลานะปอบเพียนปอบลำบันฝังส่วนเป็นทุ่งเป็นทุ่งของเงยมันอุ้มบันส่วนท่านเราลำบันนะปอบเพียนลำบันนั่นแหละไผ่มองนำจัง
1: ท่านว่ากลุ่มพวกมาบ้านตรงนั้นแหละกลุ่มพวกละเมอเติมร้อยเฮร์เกลเบอร์นิมนงเปิบกวดจะโกดูบัลเงตรนิมยังนุ่ยเต้เปิบรังลังขับเกินและเปิบตำเกรฟนุ่ยสักดูบัลรอนรำบอลลันดูนะนิมยังนิ่งแรงตีลาตาก่อนมอนซอเดินหนอเพียนตำเติมเจาะเปิมเปรเติมเปิบริจิงดูบัลรอนรำบอลลันเอเกลเล็บร้อยเฮร์เกลยอดเติมดีตานอรำเฮร์รนมยังดูบลเดกจึงกองเปิมดอกมุ้ยสู่บันเอาซอขุนร้อยเจ้าดออันแกนตกหางโนเต้นร้อยเฮร์เกลเดเอเบอร์นิมมนงระลำก็รอกเปิดดักลักตาหนักยังไอ้เกยยิงดิบดีเดยเงิดรนมยังดูนักฮันวิเดยกึดซอตรองเหลือบรอกเบอร์นิมมนงระลำหยุดยัดลับตำเติมเดินนองอีเดินร้อยเฮร์เกลเจ้าดอตาเร่นิกเกย
0: บลไฮเย่เงินำยังกลังซอนอเบาเหียงงันอันกลังซอไอแก่เปิบเงิดเบะอันขับเกยงันตาตึงเงิดห
1: อบ่เบินนำยังโดยปรับจังไอเกลเต้าตากวลจะหนักยังเงิดตำโกดบัลเงิดนำยังเดินนองีเดินร้อยเฮร์เกลเบินนิมนงระลำโดยหยุดยัตตากรับเดอร์บินเติมอุ่มหอแค่กลังซอแอเลยงันเบอร์นำจังวิดโดยเกสซอเติมกรับนอรำเฮร์เติมปอบริจิงรอนรำบอลลันลับโดยเร่นิกเกยวิตึงจอยคุยนักเลอะร่เฮร์กัลคอวิดโดยหยุดยัดคุยคายรอตะมัด ดำลับในสกรูปเปลไข่เกะมัตตาอลาร์บอกไปดีสักลังซอเงิดซาลับตำกรีบนุยสักดูบัลเติมนอรำเฮร์ปอบยำพันเจงเปลไข่เวยหยุดงัดลับคุยนักกัลเดินระเฮร์กัลคอบายอันตากราบเรอในกะเกยกิดซอกราบดูบัลเวมก็เจงไปดีระเฮร์กัลซอดอเราปิดดักลักกระเป๋นมังไอยาไอเก็บเปิบเบาเฮงเบาคาเบอร์ยกยางดักเดียงดูนักหันวิ่งตำกริบดูสักดูบาลกัลตาก่อนนี่เรือนรำปนลันลับตากระเป๋นองีเดินด้วยเฮร์กัลโดยตำเดินตาหนังแข็งจะดอหยุดยัดเป๋นมังยิงเวียนหยุดยัดนอปันยอเจ้าดอนอเพียนลับด้วยเฮร์กัลเดอเบิ้มนงดังแอร์
0: บอนันไฮยิ่งลังปมนรุปตึกเงยมนงประปมไฮมรอกตึกเงยเจนรุปจารตะลักมงหอบลไฮดันยอตอลักกันและมดเนปลานกัมปอล

0: ลุมก็คุกคมเรียบวนสร้างและดันดิงกับข้าไปเอียงเรียกกับดิงคลังหัดรับดวงรูปพองแกลเดมังระแกลมเราและนั่นหัดรับดวงสับลูกดวงรูปดักลักลำหัดรับดวงรูปในมาต้มตาสนัยดักลักกับเบนกับเซียมคลังเวททุนแรมตัวบ่อตัวปลิมาตัวบ่อตัวปลุกนำมังกรปรนปลวงะทุนแรมตัวบ่อตัวปลุกนำตัวบ่อตัวปลุกจุบแปลกับเบนปลวกคนอัดรูและดันกับเซียมเวทปลวกมัดรันบังลานกับจุบจุบลานตะปันทุนตัวบ่อตัวปลุกนำเกี่ยงควากระนงประสานจีแอจ่าระดาวมีนาวกระเซมตั้งประจุคลีลันงามไกรลันกระตัวหางแอกระซิแกลบิมจีแอมจิงปลาวะตุ้มกระนงถาประลำวัดบนมาทวดและดันบนท่าไอปองจองงามกระสางกระจับเปลงให้เราเกิดรุยันเลมจานเกรียมกลางไกลสวยประกาศได้เมื่อเกาะทุนแรมพันธุ์ตุ้มตะนันสนัยเรย์มามลันกับจุก็นงพร้อมต้มจัดยาดักลักก่อมจริงและแกลกับเป็นก็เซมเวททุนแรมตัวประตูปลิมาตัวบ่อตัวปลุกนำและนำกลัมจนปลอกหะลำทุนแรมเราตัวบ่อตัวปลุกนำตัวประตูปลุกจุนาวกับเป็นมอตุมดงจีหุ่นที่ชิ้นหัวก็เอ็งควากระนงพระด่างจาร์โดท้ายฟังก็เอ็งควาหอยดงยันสันจาร์เหวียนเทียนฟันก็เอ็งควากระนงพระสันจีอาจาร
1: ทุนแรมตัวไอปอดปลุกอิมาตัวไอปอดปลุกนำก็นงพร้อมต้มจัดยาดักลักลอยงะและจากดื่มตามพระอันตรพระงะตุจริงจะกระจาลำทุนแรมจานตะลักงะตุจริงพระตับแผ่วิทนกตมจวดสังรมโตเดเด็ดสังระกือชากือตัวกือเหล่าเล่นอันสังระมโตแรมกวาดลำมอนาเน่ากลายกรามดิกลายโตแรมพุงเดแรมเท่ามอแผ่วิทปัวตุตื่นเกิดลื่นหังใส่ตุปลุกปะโจเดมอระปุ่มนี้เดแรมเท่ากลุ่มลาดุกตาลปลุกตัวลำเต่าปลุกปะปวจารบวนปรองบรมโตเรมจิกลลำไกลอมอทอระมอมดิมลานกระจับตีใส่ตุกเด็ดตุกนอสะวัลเอโนะเดลำทุนมุดเรมตุซาโมตุปันปลุกตุปันกวัดตุปันปลุกสุปันเด็ดตุกปะปวสังระรงโตลิลกือเรมตีตื้มสะกนองลันงะมกราเลตุจิงเล่นอันเปียยัวมึงทุนแรมตัวไอปอตุปลุกนำตัวไอปอตุปลุกกับจูไอปูลกนาตุนำโตบรึมอกแหลมกรามดิกลายรูกะพร้อมโตมจวดมอมดิกระตังกรามดิพระสังรามอาระดับเอนางบรมเลมรมโรมอกแหลมเลมเราหังกระดับหนึ่งเราไกรเปรามอาระโยตุมหังพร้อมโตแรมและนันโตเตจนันมอกแหลมจนงะตุตื้นมังนันรุมกบมรกไลงามกระทำอารดิปูตุตื่นเกรดลังพร้อมโตแรมทนแรมตัวไอปอตบลูนำตัวไอปอตบลูกระจุหังหันดามพระบิมเราไกลมินมเลมเราไกลมะพระปูตุตื่นหมอกประวิทย์กนังพร้อมโตมจวดจารกระตื่นกรามดิพร้อมโตมจวดมดิกระตังพร้อมกรามดิสังรามอารดับเอนางเล่นอันหมอกไลตับเดิร์ลำพร้อมโตแรมกำลังพร้อมโตมจอดจารล้อมดิ่งที่กับพร้อมเซมกราตึมนกเกล็ดดมกับปูลมือมาพระกระดับนังทังลำพร้อมโตแรมกระตุ้นดับผ้านกโตพระเล่นอันตึมนกโตแรมลำบุญสร้างมันเป็นทั้งนั้นดีกระตังพร้อมเลยมรมโรดีกระยาไกลเปียยากระดับ

0: นังบรองกันเอากันนักมดิปูตุตื่นตึมพร้อมตมจอดมดิกระตังไกลปีกุมะพระหังอาจารย์ตาจังเงารูมกัวแปลกแหลมเลมเราลำทุนแรมตัวไอปอตุปโลนำตัวไอปอตุปโลกระจุ
1: ลำเรย์มามลันปลุกกันนังเพราะมาตรันตุกวกเวียดนามจาระตักลักมังกรมจีนลักแหลกเบิ่งกับเพราะกนอดูและนันกระซิมเวทเพราะมาตรันเบิ่งมันกระจุดด้วยกำลังตะปันตรงชายเพราะงะลำตลอมลานกันนันที่ทุนตัวไอปอตุปโลนำนาทีนุกับเบิ่งมาตุมดงจีอีสังกรีเนียกันนังกระเอ็มควากันนังเพราะด่างจาร์ควากันนังเพราะมาตรันตุกวกเวียดนามจาร์ตันหูเทลำกันนังกิจกายเพราะด่างจาร์กเอ็งควากิจกายกันนังเพราะมาตรันตุกวกเวียดนามจาร์ฟุกบิงเดกตัมกเอ็งควาหอยดองเนซันจาเอญญบุญยะกเอ็งควากนงเปราะสันจิอาจาตีนกะเบนตมปอเปลากะเซมตลามกวาปะซับกะปรารหมกังกอนอตุลัมกะนังเกรดลังกะนังกิดกายมัตรันตุกวกเวียดนามจาตัลซาเกลทนตวยบอดวบลุหิมาตวยบอดลอบลุกลวยนั้นมนุเปลานากะเบนเยรกะงานตุเอกัดลอดองจีแต่ตุกลัมกะนังเปราะมัตรันตุกวกเวียดนามจาตัลซาเกลทนตวยบอดวบลุหิมาตวยบอดลอบลุกเบตอนันรัฐมปอปะดงจีลำกันังประมาตรันตัวกวกเวียดนามจารมกังรัฐดงจีฮะซางเนียลำกันังประดางจารควายพูลปิกุมดิงะละมาจารงาเกียงควากันังประมาตรันตัวกวกเวียดนามจารตาลซาเกลทนถวยบอดอบลุหิมาถวยบอดลับลุกพระอรักลังเตนกับเบนกสิมเวทพระมาตรันเมืองลานกับจุสุคมลานตะปันแปรเทาลำตลอมลานอีกแก้วมาตรันตัวกวกตุ่มกืลดิมลานและบรองาเปลาเกรมกลางไกลตื่นตื่นยอหัดรับเพนกับนิบวนสร้างมเดกะตังกะเสียมตลำกอประสับกะตุมหันดับระรุมกรัมดิประดางกะนังประสานจีแอมัตรันโตกวกและนันโตมิปริยามเดกะตังแกลมตมปลังเอวไลฟ์นึกบนสร้างเถาสร้างโตอื้อหังหัดรำตรนดับพาเวทมกบเป็ดดมลูกบนฝรบนสร้างดมไกลเอ็มเธอระคับกะลาจารหม่อมเดกะตังรวยงะเตเกินนักุมกบผังปรอมกรัมดิบนสำเราบนสร้างถาดแกรและนันเกรดลังไกลติมดำด้วยกะนับใหญ่กนังประเอมทือกะแกสปรักกะยอมด้วยบุญกะนับและนั่นกนังประเอมทือรูปาแจ็คจาร์การพาและจีจางให้ไปหลับโลหิตไกลด้วยตัวให้กลับรับเปลี่ยงงามเรามกราวิตไลตุนำประสปันประสังดูกระดัวก่อใส่ประสังป่วยบังดมก่อใส่หมอกแหลรุงามกรามรอดลอยตุประสังหุกุมกวบเมืองปรักดูหอยนายมจีจางแกมดับลงไปกลับรักมอเสตุกระดิกตัวเห็นนกกระจ้าบลูรัมเตนโนกับเบนดงจีอิซังกรีเนียกันเฮงแกยังควากันังปรอดดังจาร์ควากันังปรอดมาจันตัวกู้เวียดนามจาร์ไอ้มือตุ่มดงจีมอร์วัมโบเปียงะตัวจริงตุ่มปรอมตุนลำตลอมลานจีทุนและดันหัดรามาปรอดกับกลุ่มทุนตัวประดับลุ่นนำดงจีอิซังกรีเนียกันเฮงเอวไลกันังปรอดมาจันตัวกู้เวียดนามตุ่มกือลลำลิมเราตุ่มตาพนในมาปรอดกันยามเมตีกับกันนักกู้มดิบนารักไกลปีกุมกวบกลุ่มเวียดนามมดิหนึ่งจักปรากเสียมตลังกวบประซับก็ตมหัดจับรัวเป็นกอมยิงจักเครมอักเขากุมกวบกลุ่มเวียดนาเรามามลันปลุกดงจีดาวมีก็ยังควากนงประสานจีอาจารย์ตักลักกิดกายกลายมาประเตกนงประสานจีอาวัลส่งเก่ากลายกับเป็นกัญญำกเสียมตลังประจิวโนจุกลีลันห้องปลุกนำหัดจับรัวมังกนงเกรดลังหัดจับรัวรวมตั้งตุยอันดูปรักดูเปลี่ย
0: ลอยสิกเลิมเท่ามังกนังเกรดลังหันดะประรุมตังตุยอันดูระในลูหันดะประพุนลักตุมกเลดเลลันกะลันลายัวลำประรุมตังเอ็นแต่ทีมเซซีหันดะประงามไกรลันตรุงวงลากึลชามรอกัมพานำกวัดนำปลุกจุกเด็ดตุเอโนปรักกะจ้าเบียยัวกัมประหันดะประงามไกรวันสังเจิมเนี่ยเล่นอันสังเจอสุงเก่าอัดหมอกเลยอิมืดกยามนุยอมอมอกเลยมกบเป็ดลำประติงยับอมอตะโปลันตกกระปุยกาเทาปีนตุมโบปลุรัมปุ่นเน็กฮันดาประงามกลายลันงวิงเวเลืองวังจันปลุรัมตินกมาประดงจีดาวมีกแองควากนังประสังเจอแอจารกิดแก่ถึงกนังตามประตึมสะวาลมดีกระตังกลายลอยงะประรุมตังแบงะตุจิงโยซีรำลันกะจ้าลำไกลลอยงะปีเมาตึมดับพระงะโยกบตึมกนังทำพระโยต้มปีเมาดะกะจ้ากบปิดเจ้าพระกลัมมะกละนิกปีตุจิง
1: เรย์มามลันปลุกดงจีดาวมีก็ยังควากนงประสานจีอาจารย์ตักลักมเป็ดน้อยปลมาเพราะมึงกนงประสานจีอาจารย์นาวกระเซียมตลังประจุคลีลันเลยงาหัดดาบระมึงกรากระตะเกลันก็ตัวหางแอกระซิมเป็ดทั้งดมกระดับหนุ่มดอกใบแอดดอกเตยดมกริ่งมึงก็มึงกระหลับบนเราเลยเส

0: ละหมทอมังกะนังเกรดลังดมหัดรับประตูไปเลกเรงเงาะจารยับตัวเรดวมลันปลุกะนังประกำพาและเห็นเป็นด้วยบ่อด้วยตัวปับลุกไปแกลบรักมอยมาปลุกตะปันกว่าเจมาปลุกเรากระดิตัวเห็นนอกกระจับรักเจ้ายัวกระเพราะลำทนด้วยประตูปลุกน้ำห้องหัดรับประงามกระกระดิเกลานกับตัวห้างแอร์กะซิกระดิเกลันในมอยเจ้าและปลุกตัวกว่าเสือรถเรากิโลเมตรละไม่นับปลุกปะกว่านำปลุกกว่ายุกิโลเมตรเห็นนอกลันกระจับมอยลำโรสตะปันปลุกตัวกว่าปากกระดิตัวเห็นได้กระเสียมลังเตนกแปรบุกแหล่ดุกแหล่ดวมปรองเตระในมอลำกระเจกลันกันวัลบุญสร้างและนันอันโตกยุบลุปะพอสร้างกะหมอกแหล่รุมตละเตสะตุยอันนามเบ็ดทองกระเจกลันพ้นไอปูลมาเพราะนาวกระเสียมลังประรุมตึงตุ้มตาเพราะพ้นและนั่นแกลปยุะนกดอบะแอดโตเตดุมละบุญเราใจเซิร์และดันฟูฟองลำสะตุยอันนามเบ็ดทองตุ้มกริมกอมกระละบุญเตสะโอลอนกระยำกระมดิกแหล่ดิบกับดิบบุญสร้างหมอกแหล่แบบด้วยเอแต่กระเสียมลังดงจีดาวมีกระยังควากระนงประสานจีอาจารย์ตักลักเกตกายตุ้มสะวาลลอกกระตุนงะตัวจริงหัดรับประจิวโนเด็กกระตั้งแกลนาปิมตุ้มบวบลุรำเปิมเซมกระเปละตุ้มแกลตรงกะเกาแกลเฮิมเท่ามอมเด็กบนสร้างของแกลกลับง่ายตีสร้างกระเบนบุญถ่ายปองมรอมกอมจริงและแกลปิมเจียมจริงปลาบาตุ้มกระนงทารับประไอปูลเจียมจริงบรอปะวัลบุญมาทวดและนันบุญถ่ายปองเพราะในกระยำกบเป็ดรูกำเดือบบนสร้างกระดับเด็กแหล่เด็บถาร์เกรและดันดิมลาดคนครูจักเสียมอยู่นา
1: ปูลมเจมจริงโมโรปะมอปลุกนำกระนังถามพระกนุกนากระนังพระตุ้มกรามแนมไพลมเป็ดทางตะปันวาลบุญสร้างลำวาลบุญมาทดตีนกเจมจริงตุ้มนาลอยงะและตุ้มกระไลเพนและนันงะระกอลกะปีฮัตเตอร์ตาพ้นลำกระไลปิมเจมจริงนั่นละปีกุมปิดนาแนวกุมจริงกะไหลหลับแอกเถากระจดกระต่างแสมไลรูกระตึมนุยกะไหลหาติเปลี่ยนลันต้มแปลงเอลเลจนึกบนแซงลายงานดะเพียนกระดกกระนากรามดีกะไหลเถากระเล่นอันไกรเป้คนเนครูจักแซมอยู่นา
0: ลำตลอมลานกันนาลจิตทนกันนังประดังสะแอะยาวจารตักลักมดิงกระเสียมตลังตึมตาจอนงะดกิตุยบึดเป้มหาดำแซมกระเปละยอเสกแกลกะจ๊ะในจริงตุมตาปรอยุมพันมอปาตรงชายลำแกลกับเบนกันังปรอดังสะมรอมกอมจริงกันยำกระซิมลังเวดปรอและมองะและดันปรอมราลงะตินับลำตะปันมาในเกายับตะเมนอปรักษาอายาวมอปาวจิจังรู้ใส่ปอด้วยตุปะปลุหิมายแกลปรักมังกังทุนตวยปอตัวปลุหิมะดินางอายเสตุสะปันปลุนามัยแกลปรักเจ้าเจียกะกะนุกะนาตุดัวปลุลอยไกลหมายตุให้กลับปรักมังกายนอกะจะเจ้านางอายรู้เสตุปะปลุตัวกันตรีตุกันนังประดังสะมอไปมุดและดัวปลุลอดังเฟียนเรามอสะปันปลุสะปันกว่าเจมากันตรีตุให้นอกะจะนกงะรามอารมอตรงและนันงามกราเฮเปด้วยปอนามัยตุสะปันปลุมตารามอารเอนอรามอารมองามกระยอและนันเลากะเรนนันกะจะรู้ตะปันปลุลอกะตัวกันตรีตุเอโนรัมอารมองามกราเลยกระจัดนังมรอมโรและนันตลาปรักเลยลังดิมรอมโรรู้แสตุกระจัดตุเพราะเกรียมแกงแกละดับปีนบนสร้างมอเลยงะเลยจัก
2: กนงประสังจีอาสะหวามีมรอมกอมจีนและแกละกับเบนกับประรามแกงแกลยันอติมามุจักงะเพราะรูทอมลังด้วยหมอกแกละทุกทุนตัวเบอร์ดอบลิมาหาดาเพราะลำตรงงะลำทุนตัวเบอร์ดอบลนำ
1: ลอยสิกลายหำเท่าตีนอกกระบินลูกือจันปรองโมแอกลูเล็บงะลุยเลลูมตำนังตีสะหวามีโมนังไอตุกจุอิปอนำตุอิมาปลุอิมาปวดสางโมแอลิบเองับโมเปมด้วยตุปลุปะอิปอกจุตุตุปันปลุจมด้วยตัวปลุลอยปอใส่ตุเตาปลุจมด้วยโมกลายกัตละเทจันงะลือไรกะลือมจ้าตุอิมาปลุปะปวดสางตุกเอโนลุยเลนังไอตุเอมาไอไกลลอยตุกหลักปรักยันริมจันทุนเตยปอตุบโลนำสะหวามีเลาะลอยงะนาแนวมะหันตะปะตินกกระเซมตลังปีนิกบระรูตำไทรกระเปะมังยันอเตงะกระเซมตลังตึมกริงวาลบุญสังฮาติปเจเกมหังโนแอเล่นอันอนกขังโมแอกลูลิฟลันกลึกโปรปีโมหะเปะด้วยนึกบุญสังดิกตังไกลเท่าแรงกังกำนึกบุญสังมังยันอเตงะอโมจักงะ
2: เลยงะหัดรับพร้อมรอแกลบุญกนับกับจับเรื่องเมืองกนกนำตนทุนตัวเบอร์ตัวปลุกหิมายก้าวสะจื้อเปิงจารตักลักงะพิมหมอและประตูกำเดียบบนสามบุญกนับแก้มบุญกนับบริมดีกระยาระเปราะกนวะดีประกักหมอประเวท

0: นิบนซำลิลักแหลมเมนเดกอมกระแทมตาลนัดลงสางไปหัดได้เกือกแหลยาลิบเล็กมอสางกะจับเฮนไปหัดไปนางลำกรับยานเงินปุ
1: มึงก็ทนตัวไอปอตุบลูนำตุระในดีกริงนางโจาร์ลูปัวสางมรอมกระวิดอมองตาแงมกรามเราหมอกเลยกะจับเริงเฮนดึมก็ใส่หลอกแงมกระตาลนัดลงมกราดิงปร่องแบะเล่นอันแงมกราเอลันเด็ดด้วยแปะเอลิกาลินเด็ดด้วยกะแอลิปเอลิมะกะตึมอิโปลิยาหมอบุเล่นอันรูตัง
0: เอิมดิบบนสร้างเล่นอันบิงกับเกาะทุนเฮมสร้างไอ้ดาวบิงเกนเกาะจริงแกลมกัดหลังไกลเสือปราการได้รำพระบังไกลตุตื่นเล่มมกัดหลังตาเลยเหล่าเกาะไซและดันสังระมาระเทาได้หมอกแกลรอหมัดละแกลรอลำบังไอ้ไกและนั่นอาแซมไลพงหดเลยลำนบกาดลังแกลรอหมัดละกรับจอดได้แรมรักหลังระบังกระปุยบ่ตุตื่นบังแกลมกัดหลังตาเลยเหล่าดูสังระเติบตึมดกตุกไปหยอกวบและนั่นเพิ่มเท่าของเกาะไซไปเบะมาแปรนักนำกาดลังเติมหมอกแกลจังแจ็ค
1: ไอ้เจ้าเพิ่มเท่าละอันเตอโมจักงัดโออันเตเท่าสั่งมะไปดีนังจักกะละอันเตบังเทมลูมตามนังจักมรอกไกลลังดิ่งปลุกยะกะงาน
0: เลยมองกำพากำเทเปียดุหาได้รำรานตะเปรตนำกะและวันทวนกะนังกะตรออาศัยละไอไกและดันกะลังกะเสียมิเล่าลูมตากเลยรำกันเมาเสซีรำปลุกดิกลางร่องมวนไปเม่นกอมจริงแกลมกัดลังสนัยลูบลื้อเปียได้มาระเทายาแปะกระรอบปอเมาเปียมังนั่นมหัดรำเน็กรำกุนหยอกวบมาบุลูหัดได้รำเกลตัวละเมาจากงัดโอดุมแกลรอยอตัวมทำให้แกอัดมาลูเมอร์ตาเลยล้อไม่บามเอ็ดเวดปอดตูตื่นแหลมกัดลังเลื่อนปักปลังเปียหัดได้รำพระเบะมาหล่อนามกัดลำดำกุนนึมเฮนวัลบิงเกียนมอนำไอปอสปันไอตุกุจุบลุจหะได้รำระมึงเกลสังระรวมโตหะแดดเดียดลังตัวกับเกลตัวตัวเรียนตัวปลุสปันมลันตะปันวัลเลงะเลยจักบรอมกัดลังไกลเสือปราก็ได้รำระไอแดนและมอมกัดลังใส่ดาวัลละเฮิมเท่าของกว่าใส่และนำกัวผังสังระเป็นมหัตระกับเสียมลังไอใจกับปองหะได้หัดรำดวงรูปแกลเดในเมืองระแกลมเราและดันหัดรำดวงสับรูปดวงรูปจากลักจียะตับในไหลจักกำเนิดบนสร้างและดันบิงกับเตรียมดิ่งหลังและบนในเติมตัวทำมาดรำดวงรูปไปได้

0: ลุมก็คงเรียบวันสร้างและดินดิงกับข้าไปเอียงเรียกกับดิงคลังหัดรับดวงรูปของแกลเดเมืองระแกลมเราและนั่นหัดรับดวงสับลูกดวงรูปดักลักลำหัดรับดวงรูปในมาต้มตาสนัยดักลักกับเบนกับเซียมคลังเวททนแรมตัวบ่อตัวพลิมาตัวบ่อตัวพลนำมุกลำตรึงปลงะทนแรมตัวบ่อตัวพลนำตัวบ่อตัวพลกจุบแปลกับเบนปลอกนอดูและดันกับเซียมเวทปลอกมัดรันบังลานกับจุบตรงลานตะปันทนตัวบ่อตัวพลนำเกี่ยงควากระนงประสานจีแอจ่าระดาวมีลาวกระเซมกลังประจุคลีลันงามไกรลันกระตวยหางแอกระซิแคลเปิมจีแอมจิงปลาวะตุมกระนงถาประลำวัลบวนมาทวดและดันบวนท่าไอปองจองงามกระสางกระจับเปรงให้เรากระรุยันเลมัยจานเตรียมกลางไกลสวยประกาศได้เมื่อเกาะทุนแรมพันธุ์ดมตะนันสนัยเรย์มามลันกับจุกนงพร้อมตมจัดยาดตักลักกอมจีนและกลายกับเป็นกษิมเวททุนแรมตัวประตูปลิมาตัวบ่อตัวปลุกนำและนำกลัมจนปลอกหะลำทุนแรมเราตัวบ่อตัวปลุกนำตัวประตูปลุกกับจุนาวกับเป็นมอตมดงจีหุ่นที่ชินหัวกับเอ็งควากนงพระดังจาร์โดท้ายฟังกับเอ็งควาหอยดงยันสันจาร์เหวียนเทียนฟันกับเอ็งควากนงพระสันจีอาจาร
1: ทุนแรมตัวไอปอดปลุกอิมาตัวไอปอดปลุกนำกนงพร้อมตมจัดยาดตักลักลอยงะและจากดุมตามพระอันตรพระงะตุจริงจะกระจาลำทุนแรมจานตะลักงะตุจริงพระตับแผ่วิทนกตมจวดสังรมโตเดเด็ดสังระกือชากือตัวกือเหล่าเล่นอันสังระมโตแรมกวาดลำมอนาเน่ากลายกรามดิกลายโตแรมพุงเดแรมเท่ามอแผ่วิทปัวตุตื่นเกิดลื่นหังใส่ตุปลุกปะโจเดมอระปุ่มนี้เดแรมเท่ากลุ่มลาดุกตาลปลุกตัวลำเต่าปลุกปะปวดจารบวนปรองบรมโตเรมจีกืลลำไกลอมอทอระมอมดิมลานกระจับตีใส่ตุกเด็ดตุกนอสะวาลเอโนะเดลำทุนมุดเรมตุซาโมตุปันปลุกตุปันกวัดตุปันปลุกสุปันเด็ดตุกปะปวสังระรงโตลิลกือเรมตีตึมสะกนองลันงะมกราเลตุจิงเล่นอันแปรยา

0: Ngã lụt lê lùm tầm nâng tì xạ hòa mế mò nâng ai trúc chú ý bò nằm tú ý mà bụi mà bụi sang mò e lịp ý ngập mò bệm đuôi trúc bụi bà ý bò cứ chú ý tú tù bàn bụi chôm nơi tù bụi lòi bò xạy tú lâu bụi chôm nơi mò cơ lầy cắt la thề chăn ngã lư rai cơ lư mcha trúc ý mà bụi bà bụi sang tốt ý nô lụt lê nâng ai trúc ý mà ý lại lòi tú lạc bạc Yan Lim Chan thôn tuệ bò tập lô năm xã hòa mỹ lọ loài ngạn nà nào mơ hà trạ bạ tị nóc cái xem trang pi nick bra ru tầm lai cái bẹ mừng nhận ở tề ngạ cái xem trang tìm kring và buồn sang hà tiệp chệ kem hằng nổ e lên ăn nóc khang mò e lô lép lần lư pro pi mò trạ bẹ đuổi nước buồn sang đi cái tăng cái lại thầu rằng càng cầm nước buồn sang mừng nhận ở tề ngạ ở mò chặt ngạ
1: Lê ngạc hạt ra bỏm rõ khai buôn cả nạp gọi chập răng bằng con nô con nằm trôn. Thôn tuệ bờ tòa lưu mai cao, xã chữ băng trà ra tạc lắc, ngạc bìm mò lạc bỏ trù cầm thiệu buôn xa buôn cả nạp kèm buôn cả nạp, bởi đi cái giả bỏ cả nọ, đi bà cắt mò bà vết, lẹ năn ngạc đi gọi xay bởi gọi chập bằng họa. Bộc lạ sạm phà lê hì mạp lột rầy mộ nàm đai gần tuập lê hì mạp gọa xe bùn cà nạp kèm bùn cà nạp, lê đàn gọa xe lệch lan, hỏi lọ bì lìa sai kẻ bạc. Bất thọ nâng, lưu ngạm tà bỏ điết rùm đi kỳ dạ bỏ lọc mà, tlọp lột rầy mô rù lét cập lưu hì mạp gọa xe mưu buôn sang cà nạp nhai, hỏi nọc bì lìa nằm tu hì mạp lột hì kọc bạc. Đừng mừng hạt ra bỏ con nô con nằm trôn, rùm đi cái giả bỏ tùm cà lạc lại tiếp tục ta kinh tế dưới bè lạc nâng kinh chữ chăng. Xã chữ băng, mọ rù lép bạp lột đòa bòm gần e cầm nữ buôn sang cà nạp nhai, hỏi nó bị liê bé xe tốt lọp lột bài cạc bạc. Bất thận rù đầy mô rôn lại đàn nâng dòm căn, nữ buôn sang lọ mòm tổ rèm nè kết lăng chìm rôn, ngàm cà và rôn dò hạt ra, mò rừng bệ chàn bạc hỏi nó hãy đại hùl. Mừng nên, rù cầm điếc buôn sang bước mềm lịch mạng bỏ cả nó, lệ đàn đi bắt mò bỏ vết. Thuần tuệ bờ tuập lúc năm nay, xã chư băng trà rạc tạc lắc cả xìm tăng tướng gọi xe bùn cả nắp trong một lệ rù. Nàng ai, bà lạ rù tăng cập lý mà gọi xe bùn cả nắp, xa gọi xe mọ rù tòa trầy mộ nam đài. Mừng nên, rùm gồm đi kỳ dạ bỏ cả nó lệ đàn lưu ngay chắc, bỏm rõ lệ bùn cả nắp của chập răng làm xa.
2: Mừng tùm bỏ ngã điên sẽ xì tùy bình giá vìm tòa hệ lần cùng rồi phát. Lùm nước lê hạ chá nè bùi gia lạ đàn bỏ đoàn ạ đề ra tam tì chà ra tạc lắc. Lạc mù bếch râm lê ngã tùm hạt ra bỏ kìm càng kè tùy chắc vào rình cá. Ở mở do con nòng hợp cùng bếch bếch bìm tòa vào rình cá nục bình lùm nước đùi ố. Tùm hạt ra bỏ này lo cả nhằm đệ hình nâng thô sang cầm điệu bần sang bỏ nít mìm tà thôn làm bỏ kìm càng kè tùy chắc vào rình cá.
1: Mòm cọm chiêng mừng lần năm thuần tuệ bò tuập lúc năm. Đúng mấy bùa cọp hầm ta hầm ta mòm cọm chiêng. Họ người bét lòi tốt chùm đuôi làm buồn sang. Mừng năn trục rạ này, hì bùa cần cả chấp tùm hạt rạp rọa bìm tốt vào rình cá. Làm tùm đốt nước buồn sang tốt huyệt dạy dầu tạ tan hầm vật buồn prong. Bất thọ năn, mùa bất thân tùm mấy bùa đoàn hạt đại ra tam. Đúng sang rã, lùi ngã lưu hạt rạp rọa cả dựa buồn sang. Mừng tùm bò ngã điết, kè bì cùm mà bòm bết kè dọa buồn sang, bự mò bìm la. Ở mọi do con nằm gồm bết lầm tùm cơm trụm trà đã yêu thư được đuổi chỗ, tùm hạt ra bò bìm tập vào rình gác, lọ mò cơm lưỡi ngã tì gặp hồi căm, mùa phòng tùm bàng, bìm nước buồn sang hợp cùm bết kèm càng kè tôi chắc vào rình gác. Mừng tùm bò ngã điết, tùm mì bùl kè bò hầm ta hầm ta, lọc bìm lì rập bựa rơi bựa lùm núi hợp cùm ngạm bết. Cô dùa gặp núi hì bùl gia hợp cùm ai tiên ngạm bết. Bọ kèm gàng kè tôi chắc vào rình gà, bựa chinh bọ chinh ngã, lại đàn chinh bọ bết mừng chi chàng nước bùn sang.
2: Ôm được bọn sang lại đàn bình cấp, hề tay cơ nghìn nè bộ yà lập lệch cả chàng mấy tì khả nào chiếc thuần tuệ bò đọc lì mà. Hồng lưu gọi xe tê kinh lăn lùm nà ngọ chà rà đọc lắc. Mình kà vết sang tốt, ở mọi do con nông biểu hệ ít kê chấp kè hệ tiếp đuổi chỗ. Kè tê cỡ mang mươi bọn hên nâng lá, chàng mọt nục thuốc cợt lùm hên kê chập răng. Vì hệ tách cực lệ ea lịp đi cợt lùm. Bằng sang tốt mò tà tùm nâng nạt lùm, sang tòa tà trúc cả sang mòi lăn tạch đuổi tịt lùm chùa. Đốm kèm nít làm bỏ ngạm kra sẵn năn, bệ bốc lè thao của sư mạ bỏ tụ tùn, hệ tế cư hiện tì mà mò chật ngã, lạc mòm được bùn sang lời ngã. Dinh bỏ bà bình mê tế đặc lạ, hệ lọc cơ dàn lê mê chàn, nghìn nì bụ thuận này.
0: Sang tục mrô mừng mệt nguyễn thân hiền, xạ phù hòa bỏng cơ năng, hệ mà bù mệt vuông, khá các bà bạc các bệ ta mệt ạt kì rì chù chàn linh, เปะลมกระเทมตาลตึมนังแนทรงหังเบตองเปะเตจกะไกลแอดิลิปเอลองตีกรับกือแอกลูลิปตุไม่หุยสันักเปะด้วยอัดสวยมะปีระใดสั่งหมอเลตาลตีตรงสนันหาอิดไอเตเลอมอลอดเลมเปะด้วยกะนกกันโอหังตึมกวดใส่หมอนักฮิวมาพระตัวบังหะตีนกกระปุยกลายอมออิดไอเตอัดปรังเห็นมะไอเตกึลแอลิบไลกะแชมตีกันนารจิทุนตัวไอปอตบลูเอมาดึมนักปีมกบเลประกาศแปมกราวิชังแงมกระเทมตาลนาลงเปะมิมาหมอนกเตจดับเอ็นนาง
1: นักในห้วยโปกันนับลำตุมยันแอลิบเล็กเซนันกระดุมกวบอย่างแงมกระตาลนาลงสร้างเตอร์หมอแอลิโปดีตุกติดลงนั่นจังดับเอ็นนางอมรัดแหลมแบบเดียว
3: แล้วลูกได้ที่ thay đổi được nhận thức của
1: ไอเดเกิดแอลิบเล็กกระชามตีกันนาจิทุนตัวบอดวบลีมาเนื้อบนซ้ำลิลักแหลมเมนเดเกิดกระแทมตาลนัดลงสร้างไปให้ได้เกิดแกลแอลิบเล็กมอสร้างกระจับเฮนไปให้ดับเป็นนางลำกรับยานเงินปุ
0: ๊มึงกูทุนตัวบอดวบลูนำตุระในดีกริงนางโอจาร์ลูปูสร้างมรอกระวิดอมอตะแงมกรามเราหมอกเลยกระจับเริงเฮนดึมกุศัยหล่อง่ำกราตาลนาดลงกราดริงปร่องแบะเล่นอันง่ำกราเอลันเด็ดด้วยแปะเอลิกาลหินเด็ดด้วยกะแอลิปเอลิมะกะตึมอิโปลิยาหมอกบุเล่นอันรูตัง
1: เอิมดิบนสร้างเล่นบิงกับเอาเกาะทุนแฮมสร้างไอจาวัลบิงเกนเกาะจริงแกลมกัดลังไกลเสวยปราการได้รำพระบังไกลตุตุนเล่มมกัดลังตาเลเหล่าเกาะไซและดันสังระมาระเทาได้หมอกไกลรอดมัดละไกลรอดลำบังไอเกยและนั่นอาเซมไลพงหัดเลยลำนบกัดลังไกลรอดมัดละกรับจอดได้แรมรักลังระบังกระปุยบ่ตุตุนบังแกลมกัดลังตาเลเหล่าดูสังระเติบตึมดกตุกไปหยอกวบและนั้นเฮิมเท่าของกอดใส่ไปเบะมาแปรนักนำกัดลังเติมหมอกไกลจังแจ
0: ๊กไอเจ้าเฮิมเท่าละอันเตอโมจักงัดโออันเตเท่าสั่งมะไปดินังจักกะละอันเตบังเทียมลูมตามนังจักมรอไกลลังดิ่งพลุยะกะงาน
1: เลยมองกำพากำเทปีอดุหาได้รำรานตะปรวยนำกะและวันทวานกะนังกะเตาะอาศัยละไอไกและดันกะดลังกะเสียมเมลาลุ่มตากเลยรำกันเมาเสซีไอรำปลุดิกลางร่องมวนไปเม่นกอมจริงแกลมกัดลังสนัยลูปลื้อเปียหะได้มาระเทาอย่าแปะกระรอบปัวเมาเปียหะมังนั่นมหัดรำเน็กรำกุนหยอกวบมาบุลูหัดได้รำเกลตัวละอมอจักงัดโอดุมไกลรอดหยอตัวมทำให้ไกลอัดมอลูมอตาเลยลอไม่บามเอ็ดเวดบอกตู่ตื่นแหลมกัดลังเลินปักปลังเปียหะได้รำพระเบะมาหล่อนามกัดลำรำกุนลืมเห็นวัลบิงเกนมอนำไอปอสปันไอตุกุจุบลุจูหะได้รำระมึงเกลสังระรวมโตหะได้ดิดลังตุกะเกลตัวตุกเรตัวลุสปันลันตะปันวัลเลยงะเลยจักบรอมกัดลังไกลเสวยปรากะได้รำระไอเดลเล่มอมกัดลังไซดาวัลละเฮิมเท่าห้องกอดไซและนำกัวผังสังระเป็นมหัตรากะเซียมลายใจกะปองหะได้
2: หาดรำดวงรูปไกลเด็ดในเมืองระไกลเราและนันหาดรำดวงสับปุบดวงรูปจากลักจึงยึดตับในลายจักรกมลบนสร้างและดันบิงกับเตรียมดิ่งหลังและบนในตำตัวและมาดรำดวงรูปไปได้

0: ลุมกุนเนบลันกัมปอลบลายกับลังปมนรุปตึกเงยมนงเบระปมไฮมรถตึกเงยจันรุปจารตะลากมองหอแก่เดิมปนนำไฮกะหอจารตะลากก่อนเจงเปิบสักชนยางระงาลสัญญปรอนนำนำก่อนเจงจีโบดังกงสันปกลอตะฟุเอียนสายนิ่งเอเกตามปอลประเจ้าตุบาลตรนำเบอร์โบประมจัดสหมีรบันสักกังรังมีจาลตกนารแอร์เพลปอบเจรนำยังไอ้แก่เติมปอบเรจิงเนปันลันนงโกปุตตะกลักเวเนปันลันกัมปอลตานตุกเจ้าอะไรจารตุกก่อนเจงจีโบดังกงสันบุกลอร์ตาฟูอินเติมปอนลงบิงสะดงซุนตึงประดังหอยดองยันซันตึงประจารตึงประมาดันตุกเวียดนามจารตะกลักก่อนเจงปอบสักชูยางเงาสัญญาปรอนนำนางก่อนเจงจีโบดังกงสันบุกลอร์ตาฟูอินนางปรำแขมัดนำตุรโบสันเรียงไปยัดนางปรำแขมัดนำปริยปรอ
1: เวรเงินไรเงินเพื่อจะดอดงจีก้าวที่หัวอันเติมตรงดังเกียงควาเกลังดังโปรดังจาร์ควาของดงยันดังจาร์ลาบรวมก้อนเจียงเจ็บบุดังกงสารบุกลอร์ตาฟูเอียนเจียงเกลไอจอมพันงันเติมเปิบเกเบอร์เจ้าเบอร์ดังบุยกันโปรเอ็กมังเติมจาร์พามแค่ตะเกยยี่เบอร์ดังกงสารเวียดนามมาก้อนเจียงนางพรำขมัดนำตัวบอสเรียงไปยัดตาขี้นำดงจีฟันลิวทังรำดงแบบอนฟึกลองสะสวนลองกรีงดงสวนจีบุดังกงสารบุกลอร์ตาฟูเอียนเดิมก่อนยิงลับสินดังเวียนเบอร์ดงจีฟันลูทังเลิกควาบรอดังเบอร์กรับในกูบรอบุกลอร์ขันบรอดังเย็คันเปิบกวลเบอร์เก็กมังตาฟูเอียนเบอร์แก่เปิบเอเจนแค่มวยนำตัวบอสเรียงไปจัตตามวยดังบรอดังหรือบรอตนแนเบอร์มก่อนยิงดงจีฟันลูทังเลิกควาเดแกเปิดเกลังเบิดดังบรอกเอ็กมังตาฟูเอียนเบอร์โดดไล่หน่อขึ้นเคอะเอเจนหุยกระเบื้องนำมบ่อดูบอลเนปลันกลมลาจารมก่อนเจงแกงยืนเปิดตำรดึงปลาแข่พามนำตัวบอลเสียงปนจะพรำเยี่ยกันกระเปิดยืนไปเฮงเบิ้มปนรอย
0: กรุบตุบลนักตรังปบนอสิตัมลับกรันเจงแต่กรุบปบนอเจงเบินตำอึกตรองเลือกประเจินเบอร์สายนิ่งเอกแก่ตามปลประเจ้าตุบลร้อยนำเบอร์โบประมยัดไม่เตยดังประสะตะกึดสายนิ่งแก่อาร์แตงแข่งพามระโบปลอดเฮงเฮตาในปุลันแข่งไปญี่ปุ่นระโบนอเนแก่มัดป้อนตุงดำบอลสาเอฟิกเบิร์นฮองวัลบอลมาโทษเมย์บริยบาร์กิโลเมตรเอฟิกเบิร์นจิงกุ้งบอลมาโทษเมย์บริยกิโลเมตรยันเอฟิกเบิร์นตรองเติงโปรบริยป้อเมย์ปรำกิโลเมตรตรองเติงตองบลักขังหัวบอลมาโทษเอเกะเติมสาจิงเลิกเกลตะบระสระเกลมาไปดีสาเกร็บตุบเบิลเกร็บตุ้งตึงเงินเอตะบระเลิกสาเติมตุ้งรำตะยกติง

0: Nguyễn Chí Hành, Rò Chàn, Hồng Nam Trung Bộ. Bộ lập bạc mê rì chinh bộ lớp sàn tình ảnh bởi xa, khánh bó hợp bộ bởi hình hát tạc cà phê tiêu của xô Chí Hành hờm bà cao xa cắp. Tâm xa ghét mênh phàm rì hình bởi dịch mùi rộp bộ lâm con bồn rộp sở yên. Bởi dịch mùi tốt bộ rộng xìm con nò hiệt gàl, Chí Hành bởi hình bó dịch bài hát tạc ảnh mạng tạc rộng ca. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những
1: video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. เนาเนี่ยเดือดคำบานปรำยัดก้อยบานนารเฮียงใบดีคำดังเด็กแห่งยืนเดินฮีดลำบรอดเด็กเงินระลังละกระปุกสาวลำก้อนเจียงคำดังเรินลำบอนโดยแก่นุ่มนายเด็กเงินบักสีตากระปุกวังโดโกโปรคำโพกับจีโปรสกมหามเกษมดังเจียงนายเด็กเงินบักสีแก่หมัดคำเกิดนึกอีกลสักยันเจียกันเดินนับเปิดโดยบันซอกับจีเจียเบิกคำดัง. ดังประสาหามีมหามก่อนเจียงปอบประบินเตยละประเวลำหอยนักเติมนำบริยปรำเตยละประเวลำหอยนักเติมนำบริยปรำอึกเตเมรูเตืองตักเตืองแองอลาบเยอะรายอึกตุงหางเปิบนอบุเนปันลานตุกสะหามีเมยปอบระโบปอเฮียงปริยปรำลำให้นำจากแองอลาบเมยมัดปูนระโบปอเฮียงสัญญาเนเนเตินอันตุโกอันตุกเอียงแง่บริยไประโบตุเฮียงปริยเนไอซอเตยเตินอันโกอันตุกเปรย์ปรำยไปลำให้นำแอร์ฮัมเยอะรายเล็กงาเมยปรำกลายไปเฮียงกลับรัก เบื้องปกนำรถถึงแอร์ตะลักยี่ปันซอไปนอนในกระซักเบื้องเสาลูไอคับเติมเป็นหันเบื้องตะวักซินกังจังตาเสาเมียวยำเสาเดบันดำนับหน่อยเจ้าเติมฟังนำเบื้องยี่ปลอเบื้องบุปผายัดจากกระจ้าเตยตะวักซินกังจังลูเสาเมียวบันแข่งพันยันนาเฮงนอกก่อนเสาเมียวโดยอันตับรับรถนำเบื้องบุปผายัดไอโฮมเกนิกระซักเบื้องเสาลูไอคับ. หุยบีดหลังปลอดรองเซียมก่อนนอเยอะกันแกงกรังกบจีเยอะตะกันนอรองเซียมจ่ารันกึศโตตาแคซินนำประบอประยัดนาเพราะนอเสาเมียวเติมจ่าแก้เมย์บาร์เฮียงไปปนบอพามเฮียงปนจัดบาร์ลำก้อนนอวัคซินแกงกรังเสาลู่ยี่เดย์ตับประยัดประบอพามเฮียงพามประบอดึงรุมนอเดย์ตับแกงกรังเติมฟังนำประบอประยัดตาบาร์นำประบอประยัดตาเพราะ ย่ำซอเดบานพอยัดนารเฮียงเติมนอเสาเมียวคุยมปูลบริยาวบรอกังยังลู่เสาเมียวโฮมติบอึกนอขึ้นเคยิงเสาเมียวโฮมเลยทาระอึกตุงรำบอนเยอะอึกนีรองเสาเมียวย่ำซอกึดเวิงนุ่มราเกลู่ตาเสาเมียวเยอะกันไอซอกึดแกงแรงลอดกบจีเยอะตากนอรองเซียม.
0: วันนี้เป็นลานกัมพูลเพราะนักจังปรีจิงเพราะเลือกซาเบอร์ในเป็นลานงั้นที่เอ็นนี่เป็นลานโปลเบโกเบรจอกรอบเกิดแตกลากเบอร์เปรียวนักจังปรีฮอในเป็นลานเวกเกอเพราะเลือกเยฮันเกิลเอลดังเกิลใต้ปริจิตไลตามกรุ๊ปตุเบลเปอร์เบรจิงเติมเป็นลาน. ตะบอนตึงเกรียงสะเลียนสนลักเบราะสักระวังปรีเจียงเปล่าหุยไฮเบอร์เดินเนตเติมกรุ๊ปอื่นนักจังปรีปงให้กันมีเอียนแต้ตุเบลปูนเนาเนตตามรับแปลสักสักตุเบลกระเซมจังอาร์แต้ปรีเตยเจ้านักจังตึงเก็บแก่เบอร์ปูนร้อยปรำเตอร์สักระวังกรับแค่ตัวนังเกรียงปูนเอาไว้ฮันนายาปีจูตันดุเดอันจินเนมวยตึงเปล่านับกัลตื่นตัวนุ่นสร้างอุ่นลาน ลาเราอันปีการปีมีรอันเราหมวยเตืองสั่งสักเด็บเด็กก็อันเดียร์เมตุนตุนวันจันทร์บันเทาเราสวนปีบรีปีแตกประกักคุณกุณาอันเนเดินอันไปปูนเด็กก็อันพวกผามที่อยู่มาอันปักสิงหวัดเอ ลับเนปันลันนองอีเติ้ลบึ้บปรอนักจังบรีคาดาไอซอเอ็กเบต้าเกะนอไอซอมพันงันติเอรอนรำบันลัน

0: ra bờ lơ dòng phan ngàn e bờ grab bùng hì nếp bản làn ở tên nạc trang bì nội sắc lơ bờ trang lăng ả tế bì tươi giao bờ tươi hồi nạc lơ gà bê.
1: Sau ôn lan về bì này thì tuyên truyền bà con ôn lan vấn đề ăn bọ đuôi thì ngay ôn tập bal ôn lan vấn nhà sau ăn là mấy ơ nó ăn hấp bì đặc vấn
0: ตามปอบระตรังรังเปรียวไรกัลเฮรรบันลานแตกลากเจนในยืแต่บรีบันยกยางบันกัลยาตามปอบระตรังรังเปรียวไรกัลเฮรรบันลานแตกลากแกงไข่ปลาโบดูเฮงเฮตาบรีนต้องยาวตาบาร์เฮียงปริยพามปงเฮนิปันลานปอลเบบริจอกตูนตุกนักจัง
2: เดอปงฮีเนปันลานตัมปะแก่ปอกรุปสากระวังตัมกรับตุบอลเนเติมปอบรัวสากระวังกลังอาร์เตปรีเจ้านักจังฮัน
0: กระปงฮีเนปันลานเอื้อเดินนักจังบรีเบอร์เดย์แก่นอกเดินเฟิงนุยสักเลือบรัวแกงจังบรีเอกลเบอร์กรับเดอสากระวังเอื้อบรัวเมดบรีเตียนซาแต่บรีเดย์บันซอ น้องอีเติ้ลเบอร์ประเจ้าบรีนักจังไอยาโนเต้ตาอาร์เตปรีนักจังดูนะฮันวิกเก้เปิมคาร์ซักสากเลือบประเบอร์นิปนันรอนรัมบันลันฮุยเบอร์ปอบประจังจังบรีเยาด้วยกันเฮรรัมบันลันแตกลากันเกิดไข่ป้อนนำรออเติมอาร์เตปรีเบอร์ฮิบประจังจังไอซอแก่ประเมตาปรี
3: บรอดเจ้าปรีเกิลในปุ่นลันแก่นองอีเติ้ลเอ็นเกิลเกิลบ่ตุบัลลำเปิบปรีเจงเอ็นเกิลเบยอมผันงันเย็นเกิลในปุ่นลันแก่นองกึดเฟิงเกิลแต่ดิสักเติมดีดำลับบรอดแต่งลังกังยังปรีไอเกิลจอยปรอดลุซาเอกลุปรีเตยกังยังเกิลเวอันนองอีเติ้ลจกเจ้าดำลับกรับดรามาลันดักไอฮงรอกรับตุกตักไม่ดักโอ้ยดักตังกะละดักเพยดักเลียงเลียงบุกไซ แอเก้ดักหุยไฮดองตะประลึกซาเปิบเรียงลับนักเลือกประตูเวทนักยังเบอร์นอกเก่งอีเติร์นตามัดรอยจกเจ้าเบอร์เกรียบตุบัลประลึกซาลับกังจังปรีโตอันเปิบตรดมิซักไปดีในปนลานหุยนักเลือกประตูเบลกรับฮีประเกลมาเกินประตูเบลกังจังยังเงากลรอตามัด เวเนปันลันกัมปอลรอเกิดตะกลากรนมซังไอเก้ตึงเบื้อปางจอจดอเยตัมกรับตุบัลเปิบเรียงเนมนงรำไอเก้เติมกรับนอรำเฮรนอเพนลับกรับเตอร์บินสักตุบัลรอกรับรำบันลันเบื้อนอรำเฮรนมซังนำปริยปรอนอนด้วยกัลเฮรฮอเวเตยหยดยัดลับเวเตยตำเตินตาเอกระเนตะเกย
2: นี่มนุ่งรำรำยังไอเกย์เจียงเปิ่นเปิบเงิดรำยังเจียงตุบายอันเดอสักนี่กุมเงินตุบัลตำตัวยอบเปิบนอตุบัลลับตำกริบนิสักกัลเรือกริบรำบอลลันเดอเปิบกวนยะเงิดรำยังเวนโนเต้เปิบขับเกินตาหนักยังลับเปิบตำกริบสักกุมเงินตุบัลตาเดอสักนี่รอนรำบอลลัน
4: เราเป็นเมาบรัวรู้แก่นะจะดิ้งบันดาพอวัดจังอัดเตยเป็นจานน้ำจังอ่ะดาวบรัวขึ้นโอมนะอัดเบียก็อัดเป็นจานน้ำจังมีปอบเพียนลำบันนะอัดเตยเป็นจ้ากูเบียนะวงบันบันกับจะดิ้งบันอัดเคยน้ำจังอ่ะมีเวลานะปังวงเพียนพอลำบันปังส่วนเป็นทุกเป็นทุกของเงินมันอุ้มบันอัดส่วนท่านเอาลำบันนะ
2: ตัวเพียนลำบันลำไผ่มอนน้ำจังท่านว่ากลุ่มวัวมาบ้านมันเป็นอะไรกลุ่มวัวลำวัวเติมด้วยแฮร์เกิลบนหิมนงเปิบกวดจะโกดูบอลเงิดนำจังนุ่ยเติมเปิบตรังจังขับเกยและเปิบตำเกรดนุ่ยสักดูบอลรอนรำบอลลันดูนะนำจังนิ่งแรงตีลาตาก่อนมอนซอเดินนอเพียนตำเติมเยอะ เปิมเปรือเติมเปรือจริงดูบอลรอนรำบอลลันไอเกลลับรอยแฮร์เกลยอดดอเติมดีตานอรำเฮร์นำยังดูบอลเด็กจึงกองเปิมดอกมุ้ยสู่บันเอาซอคุยนร้อยเจ้าดออันเกนตกหางโนเต้นร้อยแฮร์เกลเดอเบอร์นิมมโนงรำก็รอกเปิดดักลักตาหนักยังไอเกยจริงดิบดีเดยเงิดนำยัง ดูนะฮันวิดเดย์กิดซอตรองเลือบรอเบอร์นิมมโนงรำหยุดยัด lấp tầm tơm đơn nò nghỉ đơn rồi hẹt gần giọt đo ta rơ nỉ cơ cơi.
0: Bởi hay dê nghe trần âm dàng lăng xo nò bảo hiểm ngăn, anh lăng